0: 的还还啊还个还加焦个，加焦个呗加的味道哦，你在阿瓦的亚花奴的格的块的贡啊的啥，嗯嗯，加阿奈的块还加贡，塞克的巴托的嘛加贡，他们在弄阿达还加贡，哎，贵一下奴阿达还加贵，阿贵个土金伊林卡奴。อันตาข่าวฮ่ากูข้าอันทูตินอิริมานุข่าวชิดูความโอ้โหนุข่าวอาราขอกคุยกูอันคีอัวคนุข่าวตานุข่าวกุ้งอันตาเกจารุขวัตเตตาอามีอาโอเมฆาคีฮัมเบอามีเฮจาวยานาตามาอามีเวตามาเกออันนาข่าวนิตาตีตามาข้าตาข้างนิกาตียาขับานาตียาทโรนาตาตีจารุตานิคีอามีตียาจวงกามาชิกอาขโรตาอามีชิกี
1: No, I'm a vetasita, Aramia, Mutetu, Te, where cards I went on the Seri Vetastano. My vetas and Comrasaki.
0: Aki, Te Ushevi Veta, hey. Com, Teusha, Com, Tuana, Guanama Hambek, Anyatim, Homa, Tuana, Tacon, Ao, Tacona, Ao, Ha, Tuana, Vetam Ham, Ah, Tuana, Anga. Ata Te, Coving, Ima, Ima Te, Cocama.จะเวทำกัดเองไอ้จะเทเวจะเทติควันนะไอ้คีคุ้มจะเนี่ยอดามาจะดีกุตุกูจะจะโอกาสมาจะดีกุตุอัมจะมาจะดีกุตุอันแต่ไอ้คีตาคนน่ะงามนะขวัดเตต้าตาคนมาจะเจนูจะเอวตาตานูอ่ะคอยจะชิบุยนูจะยากะโอ้จะเจฮันมาคัตมาหนูจะเฮเรต้าอาบชินูจะกุ้งกูอังหูเหตมาจะกุ้งวะก็จะชี้ยากุยนะขวามคมจะชิงาโก้โอ้จะชี้ยาขวานูจะชี้ยาขวามคมก็ขะขะเจ้ายาอัมตีตัก
1: โน่อาจจะดูกูดูกูจะทำเจน่าจะตายคนละคนมันก็เต็งแจกอันเนี่ยขวานจริงเลยต่างหูนั่นรู้คุณนั่นคุณก็จะอันกับอันกับก็ขัดทิมแต่คนเต็มอันอันก็จะเช่าสักอ่ะผมก็นั่นอันทุ่มก็จะยังยืดตัวตัวอันทุ่มน้องก็นั่นก็จะยืดอันตัวอันตัวอุดอันก็ไม่รู้จุ่ยเนี่ยนะครับโอ้อามัวอาตุกัน
0: อาเกติมัวอาเตนูติวมัวอาอินเบเบคุเฮงี่ตาติมัวเตอาคุยอาหิคุณนะเจ้าการหิยาเตเวเวตัยติงควาจับบ่าวขารานูเตี๋ยกับจ้าหิบ่าวเหรอข้าคุยเคยคุยจ้าหิยาเตนูจ้าเวทัยกับจ้าหิจ้าจ้าหิจ้าท่าเคกับเวดุงมามูเวตาควาจวามาอัตตาสตราติมคิเตควาห้าอยากเคยกว่าเตเวห้าอยากอากว่าเตเวอาเหตาคนอุตเตกเอกุลิเตหินูชาชาจวาอากว่าเตตาเวตาคุยอากาตัวอักอาเวงเกี่ยวอักอาเวงเกี่ยวมาเช้าโอ้อุ้งขมอาจีอามัวควาเตเตเตตานุทุกเอตามัวควาชี้ตามาเรทุกไอจิวเวตาจีที่อาเวนัตตาฮารีกุมักไออาคุเอนัตตาฮิมอาคุเอกุมักไอคือนังคู่เหตุเจ้าขวากเวตาเหตุงงมชักยานุอ่ะคุยอ่ะชุนน่ะเอ็นคุยกันเลยที่อ่ะเวอ่ะคิดเด็กที่เคร่งเครียดคนนู้นที่ที่อ่ะก็เวอ่ะเข็มมาเอกิเจ้าขวักต่าง
1: นึกว่าอ่ะคุณจินตาเห็นว่าฮันเบตินอันนี้อันนู้นก็ตัวนักที่กว่าเตี้ยจินงูคุ้มกับไอ้คุ้มเตี้ย
0: เต็งกูคุ้มกับไอ้ขวาเต็งไอ้กว่าขวาเต็งมึงขอจีอังยาวหิงขอจีอังชูริกาตีท่าคียาวหิงชาชาขอตามาค่ะเตี้ยตีอากาหิงอาตังโกเตกายกว่าขวาเวตาเตงโนมาขวาเตขาอาเวตาอาขุดความเชื่อมคิดตาคนโนอาคนจีงยาวเชนาหินหินเชนน้ำขุง่ายให้อยากเคยง่ายให้อยากสตราติมอกอาอาจีงก็เชลีนาขุดตาคนโนดิคุตุรกอาดิคุตุรกเฮงานโนเตคิเจกาโกเต็มแพลตฟอร์มเดนอาเตเจฮกาเตตาขุดเตเตอคุมคุมาฮัมเบรควาหิโยตัวน่ะเกิดควาหิยต์ที่อาเกฮัมเบทุกขุชิมีกุเฮชินูมาโอกาตัวโอกาตัวเตตาตาคุเตโอกาตัวเต
1: อาเกจันปลากระชิงกันนี่อาจันสิกาคลาสเนเตต์ดังคลาสิกาสูเรบุกุคลาสเนเตต์ควาหินว่าบุกุคลาสเนงาวาฮังคาตัวน่ะคาราควาตัวอาคามิการกุเอกุจิใต้ติดตัวกระชิงเงี้ยวตัวคุริคุนิเตว่าเขียมาคุจิจ้าคุจิ nu ta ko ngawa sure ha ha kwara ko na ko ya ha ta ko sure ha ha